ป้าช่วยงานที่ช่วยมาครับKing King Boy 6392, break. Edward Paul William 1347. Six, if it's just a report, we got it. You can wave.